0: 4EB FM 98.1 กับสวัสดีออสเตรเลียไทยเรดิโอนะคะเราพบกันทุกวันพฤหัส
1: ทุกวันพฤหัสครับ6โมงถึง1ทุ่มครับเป็นประจำสำหรับเพื่อพี่น้องชุมชนชาวไทยในรัฐควีนส์แลนด์และออสเตรเลียครับวันนี้อยู่กับพี่บุ๋มและร็อกกี้เหมือนเช่นเคยครับจากที่เราคุยเราได้เกริ่นไปแล้วทาง Facebook Live ถ้าท่านผู้ฟังเปิด Facebook Live เข้าไปที่สวัสดีออสเตรเลียได้เลยนะครับแล้วก็ดูไลฟ์ของเราได้เลย
0: จะเห็นหน้า
1: ตาสวยๆเพราะวันนี้เราเอาความสวยความงามมาที่สตูดิโออีกครั้ง
0: อีกครั้งหนึ่งกับ Miss Vethi Miss Marvelous นะคะซึ่งเขาฝากกรานด์ไฟนอลเขาผ่านไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้ววันนี้เราก็ให้เขามาเล่ากันว
1: ่
0: าคนในฐานะคนจัดงานพี่เชื่อว่าแน่นอนที่สุดใดๆก็จะต้องมีสิ่งที่แบบเพอร์เฟกต์และไม่เพอร์เฟกต
1: ์
0: บางจุดบางอะไรก็อยากจะมาคุยกับเขานะคะแล้วก็ผลการประกวด
1: เป็นอย่างไร
0: เป็นอย่างไรบ้างมีเรื่องเล่าหลังเวทีบ้างไหมอะไรอย่างนี
1: ้เวทีระดับอินเตอร์เนชั่นแนลของออสเตรเลียเนี่ยแต่เราได้ผู้ชนะเป
0: ็
1: น
0: ค
1: นเป็นคนไทยหรือเปล่าน
0: ะ
1: นะเลิศที่สุดแต่ว่าเป็นการประกวดระดับอินเตอร์เนชั่นแนลเลยนะเพราะว่ามีหลากหลายculture เชื้อชาติ
0: มาร่วม
1: ชาติพันธุ์ต่างๆมาร่วมใช่ไหมครับ
0: ใช่
1: ท่านผู้ฟังถ้าท่านผู้ฟังเปิดถ้าไม่สะดวกเปิด Facebook Live นะครับถ้าขับรถอยู่ก็ไปที่ 4EB FM 98.1 ได้เลยคร
0: ับ
1: ต่างมาร่วมใช่ไหมครับ
0: ใช่
1: ท่านผู้ฟังถ้าไม่สะดวกเปิด Facebook Live นะครับถ้าขับรถอยู่ก็ไปที่ 4EB FM

0: นะคะเริ่มเลยไหม
1: เริ่มเลยอ่ะไหนเราพูดถึงในแง่มุมของผู้จัดก่อนเป็นไงบ้าง
0: ผู้จัด
1: ดูเหมือนยังนอนไม่สนิทเพราะว่าตาแดงมากเลย
0: ยังไงนะคะ
2: ก็ยังรู้สึกว่ายังติดอยู่ใน
1: ห่วงเวลานาน
2: ของวันนั้นค่ะมันถอดความรู้สึกออกไปยากแต่ว่าก็กำลังพยายามจะฮีลตัวเองอยู่ค
3: ่
2: ะ
3: เพราะมันก็เป็นครั้งแรกของพวกเราด้วยครับเราก็ไม่ได้อย่างที่แจ้งให้ทราบว่าตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่าเราจะ organize หรือว่า manage ยังไงแต่ว่าก็เราก็แค่เคยเห็นภาพในเบื้องหน้าที่เราตามทีวีตาม Facebook เลยครับแต่ว่าน้องเบนเขาก็มีประสบการณ์ทางที่เขาอยู่ฝั่งข้างหลังแล้วพอคราวนี้มาจอยกันมันก็เราก็พยายามทำให้มันออกมาเป็นภาพที่เราต้องการมากที่สุดอาจจะไม่ได้เต็มร้อยอาจจะแบบเราสักเซตในสิ่งที่เราตั้งเป้าไว้สัก 80% เราคิดผมก็คิดว่าก็ประสบความสำเร็จในส่วนของทางผู้จัดแล้วครับผมปัญหามันมีอยู่แล้วแต่ว่าก็เราผ่านมาแล้วทุกขั้นทุกครั้งที่เราทำอะไรมันเกิดคำว่าท่าอยู่แล้วแต่ว่าเราก็จะพยายามทำถ้าเรามีโอกาสทำในปีถัดไปเราก็จะเอาจุดบกพร่อง
1: มี
0: โอกาสแน่นอน
1: เพราะว่าผลตอบรับมันเลิศเลย
3: จุดบกพร่องที่เกิดขึ้นมาแก้ไข
0: คาดหวังไว้ยังไงบ้างหมายถึงว่า
1: ตอนคาดหวังไว้เมื่อพฤหัสบดีที่แล้ว
0: ตอนคาดหวังไว้เมื่อพฤหัสบดีที่แล้ว
3: ก็อยากทำให้ดีที่สุดแต่เราก็ทำดีที่สุดแล้วครับในความคิดผมเราทำดีที่สุดแล้วครับผมแล้วเราก็จะพยายามทำให้มันดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นครับผมเพราะคราวนี้เรารู้แล้วว่า
2: ปัญหาคืออะไร
3: ปัญหาคืออะไรก็เหมือนทำ 4P ของ business ครับแล้วก็รู้แล้วว่า weakness ของเรา strong ของเราคืออะไร opportunity ของเราคืออะไรครับผมเราก็จะเริ่มเห็นภาพมากขึ้นว่าถ้าเป็น organization แบบนี้เราจะมีกลยุทธ์ในการวางแผนในการทำให้มันดีขึ้นยังไงครับผม
0: ค่ะ
3: ครับ
0: อันนั้นในแง่ของคนจัดงานซึ่งคร่าวๆเนอะอยากมีอะไรอีกพูดอีกไหมคะในเรื่องการจัดงาน
2: ค่ะสำหรับหนูคือหนูว่าปัญหาหลักๆของการทำงานอะคือการสื่อสารค่ะอย่างที่บอกหนูเคยบอกพี่ผมว่าหนูเป็นคนสื่อสารไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ก็บางทีการที่ work under pressure เนี้ยค่ะมัน
0: ก็ทับโถมถาโถมเข้ามาอีก
2: ใช่มันเราเป็นคนแบบว่าไม่ได้ work under pressure บ่อยขนาดนั้นครับที่เราเก็บไว้ไม่อยู่จริงก็เลยมีปัญหานิดนึงในเรื่องของการสื่อสาร
0: ค่ะ
2: แต่ก็อยาก work under pressure อีกเรื่อยๆหลายๆปีทุกๆปีไปเลยเราก็อยากรู้ว่าเราจะทำไปได้ดีถึงที่สุดยังไงนี่ค่ะก็ต้องรอดูกันต่อไปเรื่อย
0: ๆค่ะในแง่ของเสียงตอบรับสำหรับคนที่ไปในงานยังไงบ้างอะคะ
3: เราได้รับเสียงตอบรับที่ค่อนข้างเป็นทาง positive ครับก็เป็นการให้กำลังใจแล้วก็ชื่นชมมากกว่าว่าเรามันเป็นก้าวแรกของเราเราก็ทำได้ดีแล้วเขาก็อยากเห็นในปีถัดไปเนี่ยครับผมไม่ว่าจากสปอนเซอร์ผู้เข้าร่วมงานหรือว่าผู้สมัครนะครับเขาร
2: ู้จักเรามาขึ
3: ้
2: น
3: เขาก็รู้จักเรามาครับนะและตอนนี้เขารู้แล้วว่าใครคือ House of Mamoras อะไรประมาณนะครับ
2: แต่ว่ายังไม่มีใครรู้ว่าใครคือแมงจ
0: ี้แล้วเหรอคะยังไม่มีการเปิดตัวเหรอคะค
3: ุ
0: ณแมงจี้คะถ้าชมอยู่นะคะขอเรียนเชิญมาออกรายการสักครั้งนะคะอย่าให้เรารอนานอย่าให้เราอยู่เป็นอะไรอย่าอยู่เป็นบุคคลพิศวงนะคะ
3: เราเปิดตัวไปแล้วเขาก็ถ่ายรูปสปอนเซอร์อยู่ครับผมเปิดตัวไปแล้ว
2: แต่เราไม่ได้เน้น
3: เราไม่ได้เน้น
2: ให้ว่านี่คือแมงจี
0: ้นะคะแล้วไปปรากฏตัวในงานไหมคะคุณแม่
2: ปรากฏ
3: ไปครับ
2: เป็นสปอนเซอร์รายใหญ่
0: ค่ะ
1: ขอขั้นรายการเลยเพราะว่ามิสทีนอกออสเตรเลียมาถึงแล้วเราขอให้มิสทีนอกออสเตรเลีย
0: มานั่ง
1: คู่กับhead of house of marvelous เลยนะคะสวัสดี
0: ค่ะ
1: น้องดา
0: ห
1: ยี
0: สวัสดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สดีครับ
0: ขอบคุณที่มานะคะรู้ว่าช่วงนี้เป็นช่วงโรงเรียนเปิดเทอมด้วย
2: น่าจะเปิดวีคนี้เป็นวีคที่2หรือเปล่าคะ
4: ใช่ค
0: ่
4: ะ
0: ใช่โอ้ก็มาพูดไทยหรือยังไงดีล็อกกี
1: ้ได้พูดไทยได้อยู่แล้วยงยาหยีเพราะว่าไปประกวดที่เมืองไทยมาแล้วนี
0: ่อันนี้เขาเป็นรองใช่ไหมที่เมืองไทยล่าสุด
1: ไปไหนมาไปประกวดที่ไหนมา I
0: heard that
1: before this stage you have done some excellent work in Thailand.
0: Yes.
1: Where's that? In Phuket, isn't it?
4: No, Udon Thani.
1: Udon Thani.
0: Yeah.
1: Is that? I just see some sneak peek, but is can you tell me about that? I think it's a part of Miss Grand or something.
4: Miss Universe. Udon Thani Royette.
0: Wow.

0: you are part of Miss Universe Udon Thani before coming to Miss Marvelous and Miss Teen of Australia.
1: Yes.
2: Oh, wow.
0: What happened? What did you get? What's was that?
2: You were the first runner up, wasn't it?
1: Yes.
2: Yeah.
3: Wow. How was it? Tell them the experience.
2: Mm-hmm.
1: It was really good. It was such an amazing experience.
2: รอขอดึงไมค์ไปอีกนิดนึงได้ไหมคะจะได้ออกวิทยุด้วยค่ะ
4: ติดให้น้องที่สัตว์ติดน้องที่สัตว์ก่อน
2: ค่ะ
1: It was a really amazing experience. I also got to meet Veena, Miss Universe Thailand 2025, and Nawat, the
3: Banawat.
1: Yes.
2: That's a big opportunities,
1: yes.
2: Wasn't it?
0: Your heart beats so fast, isn't it?
1: Yes.
0: Wow. Is he a little bit sassy? Like in
2: on
0: TV?
2: Like on TV.
1: A little bit, yes.
2: Yeah?
0: Oh, how's the Veena? It's super, I believe she's arrogantly beautiful, isn't it?
1: Yes, she is.
2: What did you learn from meeting them? Were you inspired by them more or you...
1: Yes, I was inspired by them more.
2: Mm.
1: Motivated me to keep going and chase after my passions.
2: Did you exchange? Did you talk to him?
1: A little bit.
2: Yeah. Yes.
3: Did he tell you to come join Miss Universe when you grown up?
1: Yes.
2: Yeah. Really? Wow.
0: But before, afterwards. So that this is the Miss Marvelous and Miss Teen of Australia is a, like a further step from the Miss Universe of Dawn Thani, isn't it?
1: Yes.
0: Wow.
2: Mm. So home stage, back to the Miss Marvelous.
0: And Miss Teen of Australia.
2: And Miss Teen of Australia.
0: She's a part of Miss Teen of Australia.
2: As well.
0: Because she's still so young, people.
2: So was Miss Marvelous, Miss Teen Australia, different to the previous? Of course it's different, but in your personal development or
1: yes.
2: your experience?
1: Yes, it was.
2: How so?
1: Because when I competed in the Miss Teen of Australia, we had to do the Q&A, question and answer.
2: Yep.
1: And we didn't do that the Young Queen Thailand.
2: Okay.
1: And for Young Queen Thailand, we had to wear like a Thai evening gown.
0: That's different. So this is kind of like an international stage.
1: Yes.
0: More than the Thai stage where you have to wear traditional dress, things like that.
1: Yes.
2: Whoa. So when you I'm curious คิดว่าเป็นถามน้องเบนด้วยก็ได้ประวัติในเรื่องของเวลาที่ถ้าเขาไม่มีชุดไทยหรือเขาไม่พรีเซนต์ชุดไทยเนี่ยเขาวัดอะไรอะคะเขาหมายถึงว่าแบบเกณฑ์การ
0: ไม่มี Q&A แล้วเขา
2: เออใช่ถ้าไม่มี Q&A หรือว่าไม่มีแบบการถามเรื่อง intelligence หรือวัดสมองเนี่ยเขาวัดอย่างอื่นเขาวัดอะไรกันนะ
5: ก็น่าจะ overall โดยรวมมั้งค่ะน่าจะเป็นบุคลิกภาพ
2: การเก็บตัวการเข้ากับเพื่อน
5: การยิ้มสายตาความมั่นใจเนี่ยด้วยค
2: ่ะ
5: สำหรับที่หนูคิดนะคะแต่ว่าถ้าพวกมาที่ Marvelous หนูต้องการคนมั่นใจตอบคำถามฉลาดอะไรเงี้ย
2: ค่ะ
5: จะเห็นได้ว่าความสวยของแต่ละคนก็แตกต่างเพราะว่าdifferent culture แล้วก็จะมี different แบบ appearance look ใช่ไหม
2: คะ
5: เพราะฉะนั้นความสวยอย่างที่บอกพี่บุ๋มไปก่อนหน้านี้แล้วค่ะว่ามันเป็นคะแนนแค่นิดเดียวเพราะว่าหนูเน้นความ confidence and intelligence
4: เห็นว่าเขาใช่ออกมาจากในสิ่งที่เขาพรีเซนต์ความเป็นตัวของตัวเองมากกว่าครับไม่ว่าจะต่อให้ใส่ชุดอะไรมาครับแต่ว่าถ้าเขาพรีเซนต์ในชุดนั้นในสวยในรูปแบบของเขาผมว่ามันเป็นการตอบโจทย์ที่กรรมการจะมองเห็นมากกว่าเขารู้ว่าทรงผมอะไรเหมาะกับเขาท่วงท่าการเดินอันไหนเหมาะกับเขาโพสไหนเหมาะกับเขาอะไรประมาณนะครับก่อนที่เขาจะได้สื่อสารผมว่าการที่เขาแสดงความสวยของเขาให้เราได้เห็นนะครับมันก็น่าจะเป็นคำตอบของกรรมการที่เรามองหา
2: ใช่ไหมคะเราหาสมอง
4: เ
2: ราหาคุณค่าภายในเราหาอินเนอร์ของเขา
4: พออย่างน้องฝ้ายครับผมก็ชื่นชมน้องฝ้ายมากๆที
2: ่น้องฝ้ายเขามีแพช
4: ชั่นมีแพชชั่นมากแล้วน้องฝ้ายก็พรีเซนต์ตัวเองในความสวยของตัวเองให้เราได้เห็นเหมือนกันครับผม
2: โอ้ครับใช่
0: คุยเรื่องงานก่อนไหมว่า
2: เ
0: จ้าวันนั้นเป็นยังไงบ้างถามต่อถึงเฮดแล้วก็พูดเมนเจอร์ของงาน
2: ค่ะ
0: เป็นยังไงบ้างครับว่าทางวันเสาร์น้องอยากหยิบไปวันเสาร์ได้ไหม
5: ไปค่ะ
2: ต้องไปทุกคนใช่ไหมคะอืม
0: เป็นยังไงมันเป็นแบบเป็นแบบที่เราคิดไว้ไหมวันพฤหัสบดีที่แล้วที่เราที่คุยกันว่าเราจะไปถ่ายรูปโฟโต้ชูทที่หน้าผารวมถึงเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้ไห
5: มมันก็เป็นไปตามแผนที่เราวางไว้ค่ะแต่ว่าที่คิดไว้ก็คือมันอาจจะสวยแล้วก็เลิศเลอกว่าที่มันเกิดขึ้นแต่ถามว่าเป็นอะไรไหมก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่างานนี้เป็นงานแรกของพวกเราแล้วเราอย่างที่บอกคือเราไม่ได้มีอาชีพเป็น
4: organizer
5: professional ขนาดนั้นเพราะฉะนั้น
2: คือครั้งแรกนะคะ
5: ครั้งแรกจากคนที่เที่ยวเล่นกันอยู่ปกติทั่วไปแล้วต้องไปทำงานอะไรจริงจังมันก็ค่อนข้างยากที่มันแบบมันจะออกมาให้เป๊ะ 100% นะคะหนูสำหรับหนูคิดว่าวันกิจกรรมวันเสาร์มันออกมาได้ประมาณสัก 80% แล้วกัน 80-85%
4: แต่ผมชอบวันเสาร์นะเพราะผมไม่เคยคิดว่าภาพวันเสาร์ผมล่วงหน้าคือผมไม่รู้เลยว่าภาพวันเสาร์แล้ววันอาทิตย์มันจะออกมายังไงเพราะว่ามันแค่อยู่ในความคิดพวกเราแล้วก็แผ่นกระดาษที่เราวาดตีตารางกันเล่นๆแต่คือวันเสาร์ที่ผมไปเห็นในช่วงเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายผมรู้สึกว่ามันดูแบบอู้ของเรามันใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอ
2: ว้าว
4: จริงๆนะครับเพราะทุกคนก็บอกโอ้จริงจังเนาะจากเวทีที่คิดว่าจะเป็นขำๆเหมือนปีก่อนๆวันปีนี้ทำไมมันดูจริงจังขนาดนั้นครับผม
2: เพิ่มความ professional ลงไปเพิ่มกฎเกณฑ์เพิ่มแบบเนาะ so they were talking about we asked them about what they thought
5: How was the event on Saturday? How do you think?
0: As a contestant.
2: And also from the experience, contestant from different stages.
1: It was really fun because I got to meet new people from like my category and also the Miss Marvelous category.
2: Uh-huh.
1: And it was really fun just being there with my friends.
2: Yeah. Mm. And do you feel different?To like having that day to the previous, like, do you more confident or you become more professional as you grow? Yeah,
1: I feel like I've become more confident.
2: Yeah, mm-hmm. And easier in yes. your like.
0: You know how to like put yourself in the right place, how to speak, how to talk, as like.Better than usual, isn't it? Mm-hmm. How's the weather in there? Like, I think it's quite different as the House of Marvelous team said that it's become outdoor activity, which is super different from previous stage, I believe.
1: Yes.
0: It's so hot. It's make you.
1: Like,
2: yeah, so look. Hot. Was it hot? Maybe stress make you hot too.
5: คือต้องบอกว่าน้องยาหยีค่ะเป็นน้องที่เก่งมากๆคนหนึ่งนะคะแล้วก็เดินดีมากโพสต์ดีมากเพราะว่าคนเทรนก็คือคนนี้ค่ะเทรนมากับมือ
2: แต่ว่า
5: ต้องบอกว่าพอถึงแม้ว่าเราจะเก่งขนาดไหนหรือเราจะเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีมากแค่ไหน
2: ค่ะ
5: แต่ว่าในเวลาที่เราอยู่บนเวทีอย่างเงี้ยค่ะมันค่อนข้างที่จะมีความกดดันแน่นอนว่าจะต้องตื่นเต้นบางครั้งน้องก็ต้องแบบเรียนรู้ถึงการแบบว่าควบคุมอะไรตรงนี้อะค่ะใช่สายตรงสายตาอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าสายตาก็คือมันเป็นอะไรที่เราไม่สามารถปิดบังได้ค่ะถ้าเรานิ่งมองจุดโฟกัสที่ดีอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะแบบดูนิ่งแล้วก็ดูแบบควีนมากขึ้นแต่ว่าน้องก็ยังก็ต้องพัฒนากันต่อไปค่ะเพราะว่าเนี่ยงแบบ16 17ยังเก่งขนาดนี้แล้วถ้าวันหนึ่งgrown up มาเป็นแบบ adult
2: ค่ะ
5: จะยิ่งจะเป๊ะขนาดไหนจริงไหมคะพ
2: ี่โบใช่เราพักก่อนไหมคะเพราะว่าเรามีรองอีกท่านหนึ่งมาพักไปฟังเพลงนิดนึงแต่ว่ายังทางไลฟ์นะคะแล้วก็ยังจะไลฟ์กันไปแล้วก็จะคุยกันสนุกไปก่อนนะคะอยากที่จะให้ท่านผู้ฟังทางวิทยุเนี่ยได้ร่วมพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ด้วยนะจะได้ยินเพราะงั้นตอนนี้ไปฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็เพลงกันสักเพลงหนึ่งค่ะ
6: Join us for the next popular 4EB Women's Christmas in July Luncheon and that's on Saturday the 25th of July from 12:30 PM Enjoy a fun afternoon with special guests, conversations, friendship, music and of course a free lunch 25th of July here at Kangaroo Point Studios Bring your sisters, aunties, daughters, or even your neighbor. All women are welcome. Please confirm your attendance with the office at 4EB on 32408600 or email info@4eb.org.au.

0: โฟร์อีบีเอฟเอ็ม 98.1 ครับแล้วก็สวัสดีออสเตรเลียไทยเรดิโอกลับมาสู่ช่วงสุดท้ายครับของเราครับวันพฤหัสบดี
1: แล้วเหรอ
0: แล้วเหรอ
1: นะคะ
0: คุยกันอย่างออกรถเลยสำหรับงานของมิสเมลและมิสทีนของออสเตรเลียวันนี้เรามีรองอันดับ1และรองอันดับ2
1: รอง
0: อ
1: ัน
0: ด
1: ับ
0: 1เนี่ยมาริยา
1: ค่ะ
0: จากมิสทีนของออสเตรเลียและรองอันดับ2น้องยาหยีจากมิสทีนของออสเตรเลีย
1: ค่ะแล้วก็ผู้จัด2ท่านก็ยังอยู่กับเราก็พูดคุยกันล่าสุดก็คือก่อนจะไปเบรกเนี่ยเราอยากจะให้ไปเตรียมกันว่าไปนั่งคิดกันนิดนึงว่า ในฐานะผู้จัดเราเห็นเราผ่านอะไรทุกอย่างมาแล้วจากความที่มองไม่เห็นภาพเลยเราเห็นภาพแล้วถ้าแบบแคปเจอร์สั้นๆให้เรานิดนึงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเราแบบอยากเปลี่ยนแปลงหรืออยากที่จะพัฒนาอะไรตรงไหนบ้างในปีต่อไปค่ะ
2: สำหรับเบนเลยคืออยากเปลี่ยนแปลงที่ตัวเองเพราะว่าหนูเป็นคนผิดพลาดเรื่องการสื่อสารไม่ตรงสื่อสารไม่ถูกแล้วก็ไม่ได้ทำหน้าที่ของตัวเองเ
1: น
2: ี้ยค่ะเราจำอิน
1: ไปเล่นบทคนอื่น
2: ไปเล่นบทของพี่ผู้จัดการอะไรเงี้ยค่ะใช่แล้วก็อย่างหนึ่งคือเรื่องของการเตรียมงานค่ะเราเตรียมงานกันจริงจังคือช่วงแค่1อาทิตย์ก่อนที่งานมันจะเกิดใช่คือแบบทุกฝ่ายมานั่งคุยกันอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราไม่ได้เป็นการเตรียมงานแบบจริงจังที่เราต้องจดลายลักษณ์อักษรแบบเป๊ะซึ่ง
1: แบบ meeting minute อะไรอย่างเงี้ยไม
2: ่
1: ม
2: ีอะไรใช่ไหมซึ่งพอในวันจริงที่มันเกิดงานขึ้นอ่ะพอเราไม่มีลายลักษณ์อักษรอย่างเงี้ยค่
1: ะ
2: มันจะทำให้แต่ละฝ่ายเขาก็ไม่แน่ใจว่าต้องทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีแบบเข้ามาถามบางทีคือด้วยความที่เราไม่มีแบบเราเองก็ไม่ได้จำด้วยเพราะว่าเราก็หัวเดียวอะไรเงี้ยค่ะ
3: เราก็ไม่ออกกันไหนสวยด้วยเพราะเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงเหมือนกันก็เห็นภาพมากขึ้น
1: ค่ะ
3: เห็นภาพมากขึ้นจริงๆ
2: มีอะไรของ
0: สำหรับคนต่อไป
1: คนต่อไปเป็นไงคะ
3: เราต้องไปเรียน
1: เป็นบทที่ไม่ได้เตรียมเอาไว้เหมือนกันใช่ไหม
3: เพราะว่าเราก็เหมือนเราไปเช่าไฟไว้เราแล้วคราวนี้เราก็ไปพิกอัพแล้วคราวนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันคอนโทรลยังไงแล้วก็มานั่งเล่นกันไฟก็วันนั้นก็อาจจะมึนๆกันหน่อยแต่ก็ไฟก็ออกมาก็คิดว่าดีครับ
1: พอได้สวยอยู่ค่ะจากที่เห็นในภาพเนาะที่เขาไอ้นี่มาแล้วมีอะไรสวีแอคชวลลี่กลับมาที่ผู้ประกวดนิดนึงนะคะ so we were talking about what if there's anything that they wanted to go back and you know correct it or there's is there points where they think next year we'll do betterIn terms of you guys, as a contestant, what would you like to when you look back and say maybe I do better next year or next contestant?
2: What do you think that
1: maybe
2: you could
1: started
2: change
1: from...
2: or improve or yeah. ask me to change or improve? This...
3: You can tell that. Give us feedback.
4: Well, when I compete in another pageant, I want to, you know, gain confidence.
1: Mm.
4: And I also want to, you know, study more in Q&A.
1: Ah.
4: So
1: you do you mean that last time you didn't have all of that?
4: Yes.
1: You did. Oh, maybe you did, but you didn't have that much.
4: Well, I lost confidence because, you know, my anxiety kicked in and I let my fears get the best of me, but I will try next time not to, and to just keep striving and also have confidence within me.
1: Yeah. So I'd like to dig deeper in on that. Is every stage is the same? Like you always challenge, you know, have to do that jago inside you every stage is?
4: Yes.
1: Is there more anxious on certain stages than others? Sorry, I'm confusing you. Maybe
4: I would say yes.
1: Yeah.
4: Because when I competed in Miss Teen of Australia, it was my first time doing a Q&A.
1: Yeah.
4: Where you get the questions like on the final day.
1: Yeah.
0: Yes.
1: Ah.
0: So at least this stage makes some challenge to the contestants.
4: Yes.
2: It's because we were discussing in a group about the question that should I tell them the exact, should I reveal the exact questions before or do you want just a topic to give you a hint?
1: Yeah.
2: And so the word the result of the word is just the topics.
1: And
2: so, yeah,
1: and that can be scary. Even though you know the topic, but it can be
0: anything.
1: What about you, Maria?
5: I was really happy with the event. Thank you, Talita. One thing I would like to improve as I do more pageants, more practice, is my walk. I was happy with my walk, but I think I could be better. Same with my posing as well.
1: Wow.
2: Anything else you would like to add? Like, what about staff?
1: How about the organizer?
5: I was happy with the staff. Yep. Talita was very organized. She told us exactly what to do. Mm-hmm. There was none of this, maybe that. And I really like this.
1: Yeah.
5: And I liked how there were 7 judges from different, like, different parts of the world. It gives everyone in the judge a different point of view.
1: Yes.
5: It's not just 2 people from Thailand, which could be biased to one person over another. Everyone there was from different countries and there was many judges.
1: Uh-huh.
5: So they wouldn't have a bias or preference over culture or looks.
1: Mm-hmm. Wow, that's a really good point to make. I think,
2: the bias thing is not gonna ever happen in this organization.
1: Oh.
2: It's because of our reference from the scorekeeper. We do it as like an average. How can I say average?
1: เฉลี่ยเหรอคะ
2: เพราะฉะนั้นเราจะไม่มีแบบ bias อย่างแน่นอนเพราะว่าระบบก็จะตรวจจับว่าใคร bias อย่างเงี้ยค่ะมันก็สามารถจะเฉลี่ยให้เราได
1: ้ว้าว
0: ช่างเที่ยงทำอะไรใช่ไหม
1: ช่างเที่ยงทำอะไรใช่ไหม
2: สกอร์คีเปอร์ต้องขอขอบคุณสามีของเบนค่ะใช่เขาเป็นคนคิดโค้ดสกอร์คีเปอร์ใช่ค่ะ
1: ว้าว
0: โอ้ใช้เทคโนโลยีมาเขียน
2: ใช้คนล็อกตัว
1: ใช้คนล็อกตัวนะคะ
3: ใช้คนล็อกตัวต้อง
1: so we come to last five minutes is there anything you would like to say that you haven't said yetBoth your contestant and also the organizer. Is there anyone in particular or any organization you would like to thank?
0: Yeah.
1: Go ahead.
5: Firstly, I would thank a big thank you to my parents. They've supported me a lot through my journey. They paid for a lot of stuff. I'm very, very thankful for my friends as well. Some of them came along, supported me. Talita for organizing this event. I really enjoyed it. It was very diverse and it gave everyone an opportunity. Doesn't matter if you're rich or poor. I would also like to say a thank you to Jirapa. She sponsored me she let me have a dress and I was really appreciative.
0: Wow. Mm-hmm. Beautiful. Thanks.
4: You know, I was going to say the same thing as her. You know, like, thank you to my family and friends and to everyone in the staff, especially Talita, because they were really supportive and they were really nice. And if something was wrong, they will always try to figure out a solution to solve the problem.
1: What about the organizer? Who would you like to thank?
3: ขอบคุณเบนที่นำพากิจกรรมมาให้พวกเราชวนกันมาพากิจกรรมเรียนรู้กันในอีกพาร์ทนึงที่เราอาจจะเราเริ่มรู้จักกันตั้งแต่พาร์ทเป็นเด็กแล้วคราวนี้เราก็ได้รู้จักกันในพาร์ทของการเติบโตอีกก้าวนึงแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์ทุกท่านขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่มาช่วยบางคนก็มาไกลบางคนก็อยู่ใกล้ก็มาช่วยกันทำงานอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็ขอบคุณใครอีกล่ะ
2: แมงจี
3: แมงจี
2: ค่ะขอบคุณเพื่อนๆค่ะขอบคุณทีมงานทุกคนขอบคุณผู้เข้าประกวดทุกคนค่ะที่มาร่วมกันทำให้กิจกรรมนี้มันเกิดขึ้นขอบคุณแขกด้วยค่ะขอบคุณสามีด้วยที่ช่วยวางแพลนวางแบบ strategy ในการแบบว่าเราจะคัดคนยังไงจำกัดคนที่อีเวนต์ยังไงค่ะเพราะว่าตอนแรกเรากะว่าเราจะไม่ขายบัตรแต่พอลองมาคิดเรื่องการขายบัตรเนี่ยมันก็เป็นการช่วยแบบว่าให้รู้จำนวนคนมักให้รู้จำนวนคนที่นิ่งแล้วก็แน่นอนว่าเราต้องขยายไหมต้องจัดเตรียมอะไรยังไงค่ะ
1: ค่ะ
2: ซึ่งเราคิดว่าเรา can't wait ที่
1: จะจัดใหม่
2: next year ใช่ค่ะ
1: นะคะในส่วนของเราก็ในฐานะที่เราติดตามงานของเขาก็ ยินดีเป็นอย่างมากนะแสดงความยินดีด้วยกับความสำเร็จการจัดงานครั้งแรกเนาะแล้วก็ในปีต่อไปเราก็อยากที่จะมีส่วนร่วมในฐานะที่ช่วยประชาสัมพันธ์แล้วก็ทำหน้าที่สื่อชุมชนให้อีกนะคะ Thank you for coming
4: Thank
1: to our program.
4: Thank you very much for inviting me.
0: We love to having you.
4: Thank you.
1: นะคะในทางวิทยุเราต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าแขกรับเชิญสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเรามาอัปเดตกัน
0: So we say goodbye to the radio fans at the moment.
1: นะคะ
0: See you next time on Thursday ค
1: ่
0: ะ
1: นะคะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับขอบคุณพี่บุ๋มขอบคุณร็อกกี้ครับ